0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดตามมาดูหารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดาดูพาลูกมาดูเด็กกันนี่เด็กกันนี่เรามาเด็กเด็กเช่นเดียวกันงาอ้าวมวยแม่สุบีรองจะมาตัดที่มวยทาร์ดเลยลูกชอบตัวเลยเฮ้ยจะช่างใส่จอปลาตัวเลยเฮ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: เราอย่าใส่จะกลัวมีเชื้อโรคไม่ยาบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้องมาช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ย

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมาโง่กันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาหมูนี่ทำบีเราหาดูโง่นี่ผาชิดตามเราหาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาเราเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างเว้ยเมย์สุบีเราจะมาตัดดีมือทาร์เลยลูกเจ้าตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยเลยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะบูใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบูเดี๋ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเ
1: 可以到哪去呢？可以去呢？呀。

cỡ nó mù nó ăn à bún đi bị để ơn lại sáng sáng bún quy cảm mốt còn là từ mừng kỳ bị khom đi bị lại tật tệ còn được cả cho hết sáng buổi chiều chỉ cần nét mừng sầm lạc xe thân mỏ con cả sáng mai cả phết cặp giáng còn bún khăn khi cho quy tất xe tất lẻ là mù ท่านหมอกองกับเพียราสงสารปนกุยการตัดเตะกิติมอการหนูการแจนปลักรำเหมืองชำจุดจ่อประแกการจอไม้บุญคนตะปีลายสังรุนนั้นท่านหมอตะปลักเมฆนออังอาไม้ปอกกรอมนอปองหมูนอบนดูการจอกระเพ็ดกระดังแย่กับจุดจ่อบุญปนกุยกระยาวกระคากระขี่เอวไหวปนตียาวท่านหมอปุยไปดูการจอกระเพ็ดกระยางก่อนปนกุยเตี้ยตะเคียเป่าเย็ดแยกจู่ปุยกลุ้มกางใจนุ่มหมอกก่อนอยากตะมวยก่อปนกุยกระเฟะตะอันท่านหมอปุยปนตีอยู่การจอกระเพ็ดกระยางก่อนปนเขาควันเป่าเย็ดแยกทันขี่หมอจุดจ่อตับแลนมันปุสุกซากปุยปนล้อมปนตะปีลายสตางค์ลุนากระพีไปอยู่ที่กระดาแย่คันขี้อัตกระเป๋าเอกจากกันแล้วให้ปนมังลูกกาบกวาดขี้กระปีดีกวนปนคันขี้อันตะปนที่คุยกระเย็นกระยอกสองสองปนคุยกระเชนกระยอกตุ่มแน่ปกุยปนกลอมนางคำโอนอากระดาเองปกุยปนกลอมแก่การจอกรองนายกราบึงเมืองคันขี้สองสองปนแน่หมดเอตีผู้ประโยชน์ของกระเพ็ดกระยางกวนปนคันขี้จอดีคุยเป็นกล้องใหม่กี่ก็ครูตื่นยังงานในคนกวดการจอให้ตั้งปมจิตจีกันแน่กระดาษแต่ที่หักแต่ติงปัตตังกีเหล่าไก่เก็บยังออนไลน์มาเป็นบิยองกลอสงอมเหมือนทางอาคอหอยกุยกันเนติท่านหมอครองเอ็นคันกีก็มองจุดจอในลมพรายไม้ประกุยเป็นกลอปลักระปูแกนหอยปูนดีต่อกระเติมกระจอยเลือกไข่แอมปมอ MNDEE อังอากองกับอบกวางกีกระดาษจีปัตตังกีกองกับวายุกินายเก้าตังอาเลียปตอจูสนนายงุนกายเยมาเอ็นอังอาปุ่นกุยกรามัดอังอาเลนปรีบอังอาเขาให้คนดีต่อหลอกปีอดกีมอมในปุ่นกุยกราต้องกระดาเวงเหล่าไก่ประมงจูต่อจากแทนอังอาให้ปุ่นกุยกราปรีดีกับหลักง่ายก่อนรับปึ่งเมืองท่านมองจึงหลอกอันหมายเงียอดอันแขนขีปุ่นดีจูต่อกระดาตมตายก่อนรับปึ่งเสียงดีเฮท่านมองเดาขีอันเลียตั้งงานเต็มสง่ายเข้าไปอยู่กีดีสวยปุ้มไว้ต่อจูโซนในลมแปลอังอากอบท่านหมอมาไม้หักแตะแขนขี้สงสารแนวปุ่นกีต่อกระเติมกระจอยกับยางแดนอันแขนขี้ปุ่นที่ต่อหลายสติเตะกันหลายท่านเอกที่ชักตับหลักแกแน่กระดาษเฟรมยาวดีหลักกองเติร์ดถึงจบแค่กุยกะเนเปลจับแทนท่านหมอจุดจอกุยปนกลมกระเดิดขี้อันเลียตังงาสง่ายปมองจุดจอกับแลนคอมเชนนอกเครื่องจ้าหูมุดกิติยุนนานกวนเมืองห่อจุดจอสเมเลียเสียตังงาเกิดจุดจอปนกับตีเกิดหลักหลักกวนเมืองชายกวนบุญรีเกิดกวนเป็นเมืองมันตรงเวลาเกิดจุดจอบุญแต่เสียตัดจีกับปุ่นกุยกระมุดปีไม้จักประชาปีคอมพิวเตอร์ตะไดพันมูมาเรียมตันฮวาตะเสียตะไดดุยมูจักสตาร์ลิงตะมูปุ่นดิเปรปุ่นกุยกระจองปุ่นปุ่นที่หมดไปอยู่กันจอจับแทนเกะคันแน่ปุ่นดีต่อกองพากเก้าแสนดอลลาร์ปุ่นดีอยู่กันจอกับดีดีอยู่นั้นท่านหมอไลน์สตาร์เองหมอไลน์สตาร์ก็ต่อจุดจอปุ่นอยู่กันใครก็ได้จากฟัง MCTM เข้าวันเย็นไปกองไลน์สตาร์ประกาศเออเกี่ยวกับกุยกระฟ้าห้องฟ้าไม่แก่หมอกรับทับหายสมเป็นคุณจริงๆแต่สไตล์ที่เหมาะสมกับเจ้าผู้เฮ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงะนี่ตัวมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปยามงลีถ่ายพี่รองาดุงูนี่บาผิดตัวมะโหลงารุมาอัตตัสสีเสียดิอัตตัสสีตาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลเตกกันนี่เสียกิจะมาดิเสียเปียดาบะงาอ้าง้วยเมซุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเด็กแต่ยังไม่รู้ว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อโลไม่จับบุเตี้ยนะไอ้คนน่าเชื่อเลยสีเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อโลไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกุญญายอยู่คันชอกตั้วบีอ้าดิตีนเนาะเมดิปาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั้วมะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมาโหลเจกกันนี่เจกกะดิมาดิเจ่นเตะดาบะงาอ้างวยเมซุบีรอจิมาตัตติมวยถ่าดาเด้ลูก
1: ไอ้ก็ช่างใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ละไอ้ก็น้าช่อเนี่ยสีแดงเลยโยยใส่จักรมีช่อโลไม่อยากบุ้ไม่อยากละใส่จักรนี่ตอนนั้นช่วยมาคลี่ช่วยมาอยาก

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูกันกูใหญ่อยู่นี่คันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลติกันนี่เสกกระดิดามาดิเช่นเปียดามางาอ้าวุ้ยแม้สุบีรอจม้าตัตติงวยถาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่ใช่ว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็ช่อลงไม่จับบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีเด้งเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อลงไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็ร้องมาบ้าไหม

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีมะนี่ตัวมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีเสียดิอัตตัสสีตาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้เจ๊กกันนี่เสียกระดิตัวมาดิเสียเปียตาบางาอ้าง้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: เจ้าบ้าเลยเมย์จะช่างใส่ตัวป้าตัวเลยไอ้ไรเมย์ก็ว่าใส่จะไม่จ้าบุใส่จะก็เชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเด้เลยโยยใส่จะก็มีเชื่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็ร้องมาบ้าไหม

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาม่งลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บาผิดบ่มะรู้หาดูมาอัตตัชสีดิอัตตัชสีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะเป็ดดาบาอ้างูเมย์สุบีรอจำมาตัตติมวยถาบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เมย์จิ 60 ตัวปาตั๋วเด้ไอ้ไหนบ่รู้ว่าไส้จักมาจ๋าบุไส้จักก็ช่อล่อบ่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสีเด้เด้

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้เจ็ดกันนี่เจ็ดกันมาดิเจ็ดเสร็จแล้วงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติ
1: 没查他来了。
2: 你到哪去嘛？你去嘛？呀。

0: ปี้ดอกงาอ้าวมวยเมย์สุบิดอกจม่าตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้แล้วก็ใส่จักไม่จ๋าวู้ใส่จักก็ช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยแล้วอย่าใส่จักก็มีช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะใส่จักก็บ้าๆเว้ย

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดมาไม่รู้หารุมาอัดยาสีเดียดีอัดยาสีตาดีดูพาลูกมาไม่รู้เจ๊กันนี่เจ๊กันนี่เรามาเด็ดเช่นเดียดมาอาอ้วนไม่สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
1: ชอบตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะบูใส่จะก็ชอบรู้ไม่จะบูเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีเดียดเล
0: 可以，咱们俩去嘛，可以去嘛，呀。

0: ลามงลีนี่กายนี่ก็จะมาค้านซาแก่บาบีมะนี่เดี๋ยวจะมางูแก่กูเมียอยู่นี่ค้านชอบตัวบีอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดีปลามงลีถ่ายพี่รองารู้งูนี่บาผิดป่ะมะรู้งารู้มาอัตตชิดิดิอัตตชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เซกะติดามาดิเซ็ดติอ่ะดางาอ้าวุ้ยแม้สุบิ๊ดอจะมาตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยเอ้ยจะ60ตัวปาตัวเด้เอ้ยไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิเด้เลยน้อยอ่ะไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆ

And then I'll get you. You said the job, we said KI. Do you got your job? I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. I don't get in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the way. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A dead way, big yala. I don't need the way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will tell me. Seriously. That person ran each other. Did you go away, PDF car? Now, don't be the way. But the uncle, yeah, sent you here. A third way, baking at it, you may be the way up. Now, don't be gone, my mother. ไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้เลยเรื่องนี้ไม่รู้เป็นตัวมาตัวไหนเองเป็นตัวมาสักตัวมาตัวละกูเป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตัวละไหมสองที่ตั้งขันจังไหมตัวนี้มีอะไรกันเลยค่ะไม่รู้เลยที่อะไรที่เอาไปมุ่งจังไม่รู้เลยจะเอ็ดจะเช็ดทำไมไม่รู้เชื่อใจจุดจุดสักตัวหนึ่งจัง I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.